0: ก็แบบเบี้ยงต่ำนะก็บันตากตาก็กินเทมั้งก็แบบอุอิตนัดอันนี้ก็ตากซ้ำละก็แบบอุอิตนัดมั้งเดด้าฮับคัดดูเออุลายโยเอกลาดบันไอฮักกายากตากจิงไอสงบหาฮันเรย์ก็ตากกินเทก็แบบพลากะลองบากะลาร์เคเด็กก็จิงกะลีกะลองบาลัยกะตากะกันเทกะเคมอเตลาดอนอินีอีบักฟูนมอเตอีเป็ดมาตามันูบะฟูนชะงีกะนี่กะปอลมอฮัลโหลเตอีมัดกะดอนกะจิงทุดฮากะฟูนไลน์สกะจงีรุกมาทารายเลซีกะนี่กะปอลเตซาชิเซนปาลองงันอองเปียงยากะจิงเกลิมโอลองบาอุนีอุขณะชินรังอุปลุดบุนกันตาบ้าฮะกับบันวาดยากระตากับจิงไอสโนบ้ากับบะเบียงตำนะกับบันตากับจิงไอบันไอสโนบ้ายากันเนกับขณะสำลากับบะอุอิตนัดที่เฮนรีด่าบะอุไลโยขัดด้วยอุไลโยเอตะกะลาดบันไอฮะกับเฮนรีฮักจิงชาบักันเคมันบักันเดียงซุบฮามอยกะตักจิงไอซุบฮากะจงอูเนรีกะลาร์เคตะกะจิงกะลีกะลองบะเลยติงกะลายโยยาอินีอีเวอีบาฟูนชะงีฮักนี่กะปอร์มอติงินยะเป็ดมะนูอินีบาฟูนมอฮัลโหล
1: ฮัลโหลอจีบักอน
0: ฮัลโหลอีกงดิซุสกีไนตา
1: เอมนะก
0: ิงโอซุบาโอเคยังบุมงาบักลามอเตวซอยเอมอเตซุบาก็อีกจูบับกับจงพีมั้ง
1: ก็จูบับจังงั้นอองละบันดีบ่าวตาอูว่างมั้งอูซัมละ
0: ฮอ
1: เดออูไอเดียแต่ก็บอกอูอองไอโลฟยูใหญ่แต่อีรคินโอเค
0: โอ้ยเยสูบับกับจูบับกับว่าสมุทรนัดชิจ้าที่กำบันเซกับฮับบันคีนมันกับเคลมปอยประคัดกับเคลมมุดดุนได้บ่ากันจูบับกุมตานได้โอ้ยที่คุปเลยชิบุนสูบับนั่นมาตากันนี่กับจูบับกับจงพีบัดเดียกับจิงชิมาตากับจงพีมั้ง
1: โอเคต่
0: อต่อบ๊ายบายที่ปลอกนี่อับชุชุมอยากีปลอกกีปลอกน้องสงับกีจงี้กีบัญญาผ้ายากีจุบับกีจงกีเตสะคันนี้ก็เวยกจุบับมอกับบังอะไรอยู่คันนี้ก็ปอลลาดอนินบัฟฟูนฮัลโหล
2: ฮัลโหลที
0: ่ฮัลโหลกองมุเข็มที่กีกจุบับจงพีกองมุเข็ม
2: ก
0: ับประชังวัดชีโอ้ประชังเม็ดสิคำจุลีเลยละดาเดย์เนี่ยละไลท์เนี่ยกับจูบับรู้คำลีเลยคงเข้มสุดตันนัดว่าแบบเป็นยอสโกยพี่แบบพี่ชิมบันตาที่หากันนี่ก็ฟันอันลิมิเต็ดมันตาสิ
2: งั้นจูบับเราก็จูบับมาทรายจะตากับขณะว่าคำเตะพี่อาร์เจก็ตากจึงไอจึงเต้าชมละ
0: โอ้บักคำเตะที่กับเคลองกะลองกุมกะจิงกับเคเบนเนี่ยกะลองกะจิงกับเคกับคุ้มเนาะกัชูร์เคโอเคโอเคลองกัชูร์เคนมาบ้ากับเคลมปอยประคัดบักันโยไอ้กะตากะจิงไอสุบานได้พี่มุดมันอ่องคุมตากองมุเข็มโอเคกองมุเข็มต่อคุบเลยชิบุนกองมุเข็มบ๊ายบายเตปาร์ล็อกนี่เลยโยยากิตุกีโดยชิมันตามอเตกัดบางดังอัพชูยากีเวปัดกีปาร์ล็อกน้องสงับมอกีบันยาชิมบันตาบันยาฟูนติงเนี่ยสงับยังไงกันนี่ก็เวปัดกับจิงไรมองกันนะก็ฟิล์มอัพกิคาเตอร์กับจิงไรมิทีบาตา

0: กันดีกับอากาศวันนี้ FM Jongpi เฮาชี้สปอตไลท์ point 3 MHz เตปาล็อกยินดีเป็นมนุบาผ่ายกับมนุบาบนุบันไอจูบาหม่อมันตามบดนหากันไลน์ Hello
1: Hello
0: Hello มนุอิตาอีเออี
1: กองเร
0: ตนามอดุนซาชิซินได้กองเรน
1: ฮอย
0: เตกับจูบากับอาร์คุมโนกองเรน
1: แ
0: ต่งอ๋อใครเยอะได้บ้างกำปั้นยุ่ยกำปั้นลาบันไอจุบับโอเคกะละมันลองกบตานได้กำปั้นสงูนังได้บันไรโอเคกองเรดคุบเลชิบุนมอไอกะจุบับจังพี่แต่สับสงับมอฮาดูบักกุดสับสงับไอกะจุบับฮาดูบักกุดมอบายๆNa i palok pe jong ngamo ini la message personally yang anti yang hai or di bokor let see utau samla uthiet da kitiar make up kan taken kasarki na i kidi okay kidi so sweet of you kene ka message ko pada sotanat sisha ti na mar ba kadik kan thai ti ulah perkhat kan mo ba let see un ai no da kini kitiar make up ban pen habril ba kan thai kan pen habril ya la di ti kublei.คุบเลยชิยาพีกีดี thank you so much กีดี for this lovely message เดมันตากันนี่ก็ป้อนนี่เนี่ยเป็นมโนบ้าอายากจูบามอ hello hello

ค่ะโอเคต่อคุบเลชิบุนมอพีดีอีบ้านะมอฟิองได้เอ้ยบ้าแดงมอบ้าแดงมอตารีนได้ต่อวัดโซเอมองาคุมบักลาอีบ้าแดงมอตารีต่อคุบเลชิบุนยาพีบ้าแดงบ๊ายบาย

งานเดดิเกตเนาะชัวดากันี่ก็อีกจิงรวยนักฟิล์มแบงแบงเนาะก็จิงรวยจงวิชาลตัดลานี่ก็จิงรวยบลายก็ติงดูเมรีกันี่ก็เลยก้ากระจบานี่เอฟเอ็มจงพีชิสปาไลปอนเรือเมกะเฮิร์ตส์ก็ดำเนินงานอาจจะประกอบฮักกับโปรแกรมเอฟเอ็มรีเควสต์

0: Kani kadi ka Akashvani FM Jongpi how she spotlight point real megahertz but hoy palok nong sanga phi dangai sa bat ni ha ka program FM request bat nga I RG Bokor tingin pe manu bayo ka line. Hello.
1: Hello, good afternoon from Bokor.
0: Good afternoon Baya It Lang. Sa she seen like you are snow yang is Jongpi. Mene she seen menta sa she seen. Ade kan ite kalong kalong ka ba kabu sisha arsin la yo alat ban yo ngau ye ijo ban ye keren ban ijo mo iparlok nong sengap iba it e jongi mo te pisat piklan am baya mane te wut wut te mio am ban ye keren bahan dei te pisat piklan bah baya
1: nga biang kong kong sipan
0: ngaru nga biang hi
1: ตังซิงยะซอดันตงบางอะคับซังเรดิโอฮิเรนังชวันกีมันตาลดังวันจีวันนอชุตรายละกะตรายชิซีนี่ละยอเนาะอ่านี่ละเฒ่าดันบอกเด้มันเนเรชุตรายกุปชิซีนี่บะเปลิงกะชุตรายละกะตรายกุปนี่มะคันดันบอกชุเลบไลน์ชุเลบไลน์เป้กันกะมุดเด้ติงติงเต้กะลองกัมชิชะมอปอยกันเต้ติงติงปะเด้นี่ดะเลขะนังดะอัพขะนังเต้ติงติงปะเด้ นี่ล่าสุดดุมันซิมเนาะบะเลยบาล่าตรายชิตรายรุมยอเต็งๆล่ะกิฟอัพเนาะอันเด้ลองอุฟงะล่าตรายชิตรายนะดุมันแน่เต็งๆนะดุบ่สดังฮะดุบ่นะจันกึดคลิมยออะไรเต็งๆกะเป็นซูซี่กันมอยังนี่คิดว่ายักกว่าเต้บันเนี่ยชิมันตากะลองตันเด้เต็งๆกะอีกะจิงไรบะยาพี่กว่ามันสงับเต็งๆเดียวมวยนะจิงไรดิ๊ดตะกะซิงตองละตะจิงไรนะพี่ดับวิเมทโอเค Bye bye and take care. Te palok ini sengap ikan ikan jingwai bela request de ibaya itlang ke jingwai ke film job we met ke jingwai ke bela ikan teng tum sehi.

0: ngiri ka Akashvani FM Jongpi ashi spotlight point ring megahertz pidan bat ngai aji bokor ha ka program FM request this such sing pen kan ma phi number phila ban phone ring number not line real sao ar kan dai wei wei nyau not ar ting dan sakumba shi kan tai such thing kan tang an ong ar san minit ha kan ka program mo ting ni pe manu ba yo ai ka line hello
1: hello
0: hello ba marwen kum no hilang okay ngar nga khlan hi te phidang le yu ba marwen พี่แต่บัสมัดกับเร็บเต้ไทรฮักกับเร็บไปอีกมั้งเต้สักที่ไทยน้องกันดองไปเต้มั้งล่ะฮับเดมไปฮักกับเร็บฮีไลน์นักตาเต้ดอนอายุฮีมั
1: ้ง
0: ฮอดกระเดยกระเดยฮอดเต้กัดบัดดังไอลาดกับมาเรียงเลยเต้ล่ะสักเปียร์ไปมั้ง
1: ฮอดกันมาตั้งนี้แต่ละร่างไว้กัน
0: ฮอด
1: จะปรับปรับได้ลองก็ลองลองปิงัดนะแต่เช็ดรมเช็ดรูเอ็ม
0: กัน
1: ลองดมรูเอ็มตกลงลองใจใจไปลองสนับเป็นบันเทิง
0: มั้งก็ดีก็ดี
1: อยู่บัวผ้าละน้ำมันระดาทั้งประกันนี้แต่ได้ใครอยู่บัวรูสมยาม
0: ฮอดฮอดที่ก็จิกรอยอยู่บักมารวยพี่กว่ามันสงบมันตา
1: ตุกอาบองเยดุตี้ใส่จังโอเคไว้กิน
0: โอเคแต่บันบันตาจังโนพี่กว่ามันเป็นสงบสุภา
1: kerpang-kerpang ek dan kam-kamnya si mo pokok
0: okey tau aku beli sibun Pak Marwin mo
1: oh nak tai sebab lah yuk lah mat jom jom kem jom nakan jom maya
0: hot
1: kata jom perlok jom kosong pokok
0: hot
1: jom bahap narak sao coba nak gesir nak jom ini sibun mo nomor bang pelak re bantai kosan coba ngerit nama udo terkutuk ni padya barok kot
0: hot syuong baya barok kot kelum lang nomor bat teng-teng melak kan mau lut deh.
1: Melak kan mau rusi nomor basu. Deh reba don dekat kok basu.
0: Hoi, kan dekat kebawan ha ka jingmut teh lah syu kan mau kita hi.
1: Deh ngan kerben bagi bang am yo ban mencen kerben ngat trai kim ya ngu kim ya dom ber mo.
0: Hoi, hoi.
1: Ya ada buat ha gue gepor tengah klet rekenya.
0: Hoi.

0: តែនៅបន្តគេបើអៀតជាងរួយតែអាបនួតហី
1: បនួតចៃរ៉ា
0: តែកាជាងរួយជាងរួយជាងរួយយេពេលគាត់ស្ងប់គងណា
1: ចាំយ៉ាងណាក៏ទៅជាមួយនឹងកាប់ទេយកទួបាច់ចៃស៊ីក៏ទៅបកស្ទាំងពីរទីន
0: អូខេគងណាតែនៅបន្តជុងជុងនោះបាត់ពេលគាត់បានស្ងប់អីកានេះ
1: តែនឹងកងទាំងកងតែនឹងតែចាំឯងគិនមក
0: តោះប្លីមកគងណា
1: ใช่ตัวบริยาลันทักมันแต่ปฏิยาบ้าเราคอยให้กับเสียนั่นแต่คนละนางอยากจะมอบปฏิยาบ้าคอย
0: ให้ชีวิ
1: ตแต่ปฏิกิริบราให้แต่ปฏิยาบ้าเราให้กับสังตังตาย
0: โอเคกองละต่อคุณเลี้ยงชิบุญกองละอยากกินชิมตากระจงพีมั้ง
1: ต่อ
0: บ๊ายบาย
1: ต่อบาย
0: ที่ปลอกเนี่ยสังบอยากกินกระจงรวยTeribin na ka film Dil to Bacha Heji pala request da ikong na na jawat.